0: ร่างนะเบาสะตอนนั้น
1: แต่น่าว่าเปรโอหาอมกายุนี่ยังมึงกี่หัตตะกะเดรสโอ
0: ว่าไงยังกายุสิยังบ๊ายบายกับอายุ
1: มาโอเกด
0: ที่เบาอันปะกินยังจะต้องนุยอาจจะกี่ปัสรุสับบุญยากนี่ยะ
1: บิดาอุนุ
0: กูดักกี้มารีกูดักกี้โอ้นี่ยังกูซิลปนโอยี่มารีนะกูกูสู้นักกูนิ่งบัตะฮะ
1: โอ้สิเกสิเก posing เพรฮะ
0: smile Jesus land ฮัลโหลฮัลโหลครับยังอีกแค่กังบัตะ
1: แค่ได้เบามันเสียเพรงลาฟอุปินังได้มองบัตะ
0: natural กินูกูสกุดคุณนี
1: ่สิเกสิเกนะสิเกนะมู picture นักกูเพรฮะ
0: ครับเราหน้าไลน์นะสั่งกับ posing ฮะวักวักที่ท่า Jesus landHalang isi menang bata. May bawa na ko siya nga, waki na daaning akong naong.